0: ายใต้การน้ำพาที่เข้มแข็งของส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสหายสีจิ้นผิงเป็นแกนนำคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้ยึดมั่นความเป็นเอกภาพกันแบบกายอินทรีย์ระหว่างการน้ำพาของพรรคประชาชนเป็นเจ้าของประเทศชาติและการปกครองประเทศตามกฎหมายพร้อมทั้งได้แสดงเห็นถึงพฤติกรรมตัวจริงที่มีชีวิตชีวาในการจัดตั้งปฏิบัติประชาธิปไตยประชาชนในทั่วขบวนการเพื่อหับไส้การสร้างความทันสมัยแบบจีนของคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีน
1: จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน
0: ท่านผู้ฟังในกองประชุมครั้งที่4ของสภาประชาชนแห่งชาติจีนสุธี14ห่างกฎหมายสำคัญ3ฉบับคือห่างประมวลกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติห่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมความสามัคคีและความก้าวหน้าของชนเผ่าและห่างกฎหมายว่าด้วยแผนพัฒนาแห่งชาติได้นำเสนอต่อกองประชุมใหญ่เพื่อค้นคว้าพิจารณาซึ่งแสดงเห็นถึงความนักแน่นของเวียกงานนิติบัญญัติในยุคใหม่ของจีนอย่างเต็มส่วนบทรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าใน1ปีผ่านมาคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้ค้นคว้าพิจารณากฎหมายคำบรรยายกฎหมายและห่างกฎหมาย40ฉบับในนั้นได้หับห้อง24ฉบับรวมทางประกาศใส่กฎหมาย6ฉบับปรับปรุงกฎหมาย14ฉบับออกคำบรรยายกฎหมาย1ฉบับพร้อมด้วยโคตกลงเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายและโคตกลงเกี่ยวกับปัญหาสำคัญ3ฉบับเหล่าอื่นจำนวนของนิติบัญญัติมีความคืบหน้าท่ามกลางความหมั่นเทียงคุณภาพของนิติบัญญัติได้รับการยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุให้ระบบกฎหมายสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนมีลักษณะวิทยาศาสตร์ครบถ้วนเอกภาพและมีความศักดิ์สิทธิ์กว่าเก่าชีวิตแห่งรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับการจัดตั้งปฏิบัติขณะที่ความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญก็ขึ้นอยู่กับการจัดตั้งปฏิบัติเช่นเดียวกันใน1ปีผ่านมาคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้ตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายอย่างจริงจังในการสุญูการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญและพัมทวีการติดตามกวดกาลรัฐธรรมนูญเพื่อปกปักรักษาความเป็นเอกภาพกันด้านการปกครองตามกฎหมายของชาติคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้จะวางเป็นเอกภาพกันในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการบ้านกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการชาวเมืองปรับปรุงกลไกการปกครองตนเองของประชาชนขันหักทานที่นำพาโดยองค์การจัดตั้งพรรคขันหักทานให้ครบถ้วนและได้ออกข้อตกลงกำหนดเอาวันที่25ตุลาของแต่ละปีเป็นวันระลึกไต้หวันกับขึ้นสู่มาตุภูมิเพื่อปลุกระดมลูกหลานสนชาติจีนทุกทวนาสามัคคีกันสู่สนเพื่อภารกิจการเต้าโฮมประเทศชาติเข้าเป็นเอกภาพกันก็คือฟื้นฟูความเจริญคุ้งเคืองของสนชาติจีนพร้อมเดียวกันนี้คณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้สุญูเวียกงานการติดตามกวดกาที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและการติดตามกวดกาต่อสภาพการขึ้นทะเบียนอย่างหนักแน่นโดยได้กวดกากฎระเบียบด้านการบริหารคำบรรยายด้านตุลาการและอื่นๆที่ได้สั่งรายงานเพื่อขึ้นทะเบียนทั้งหมด 2,218 ฉบับทั้งได้ค้นคว้าและแจ้งตอบคำแนะนำการกวดกาที่เสนอโดยประชาชนและองค์การจัดตั้งต่างๆตามกฎหมายทั้งหมด 6,705 ฉบับเพื่อหับประกันนิติบัญญัติถูกฉบับล้วนแต่สอดคล้องกับจิตใจของรัฐธรรมนูญพร้อมทั้งแสดงเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญเพื่อหับประกันให้รัฐธรรมนูญได้หับการจัดตั้งปฏิบัติคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้ออกกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจเอกชนซึ่งได้สนองการหับประกันด้านการบริหารตามกฎหมายให้แก่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องปลอดใสและมีคุณภาพสูงของเศรษฐกิจเอกชนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการแข่งขันแบบบ่อยุติธรรมและอื่นๆเพื่อสุขยู่การสร้างเศรษฐกิจที่บริหารตามกฎ

หมายและเศรษฐกิจสินเชื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกิจทางทะเลกฎหมายว่าด้วยการตัดสินข้อขัดแย้งทางธุรกิจและกฎหมายว่าด้วยการค้าโตต่างประเทศเพื่อหับใส่การเปิดประตูสู่ภายนอกที่มีระดับสูงให้ดีกว่าเก่าในที่บัญญัติเหล่านี้ใกล้สิทธิ์ติดแทดกับสิบพจรแห่งการพัฒนาของประเทศชาติทั้งได้สุ่มใส่จุดสุ่มการปฏิรูปและการพัฒนาซึ่งได้สนองการหับประกันด้านการบริหารตามกฎหมายที่เข้มแข็งและถึกเป้าหมายให้แก่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงก็คือการดำเนินยุทธศาสตร์แห่งชาตินอกนี้คณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนยังได้ออกกฎหมายว่าด้วยการหับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อหับประกันความปลอดภัยด้านชีวิตและสุขภาพของประชาชนให้ดีกว่าเก่าปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อเฝ้ารักษาเส้นต้องห้ามของความปลอดภัยด้านอาหารอย่างหนักแน่นคนคว้าพิจารณากฎหมายว่าด้วยการหับประกันการเป็นปัวกฎหมายว่าด้วยการบริการเบิ่งแยงเลี้ยงดูเด็กหังกฎหมายว่าด้วยสังคมสงเคราะห์และอื่นๆโดยได้ยึดมาแนวคิดการพัฒนาที่ถือเอาประชาชนเป็นใจกลางเหตุให้การสร้างและการปรับปรุงกฎหมายแต่ละฉบับล้วนแต่เต็มไปด้วยอุดมการณ์แต่หัวทีในการหับใส่ประชาชนและแสดงเห็นถึงความห่วงใยต่อความอบอุ่นในชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท่านโจตีผู้แทนประชาชนหัวหน้าสถาบันค้นคว้าของบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอยู่ซื่อเจ้อจางจำกัดให้ฮู้ว่าบรรยายงานระบุโดยเน้นนักว่าจะเพิ่มเวียกงานนิติบัญญัติในคงเขตจุดสูงคงเขตเจริญใหม่และคงเขตที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจากการสร้างกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินแห่งรัฐกฎหมายว่าด้วยการเงินฮอดการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกสิกรรมกฎหมายว่าด้วยครูอาจารย์ตลอดฮอดการเพิ่มทวีการค้นคว้าตัวนิติบัญญัติในคงเขตปัญญาประดิษฐ์และอื่นการวางแผนนิติบัญญัติของคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้ดำเนินอย่างใกล้ชิดติดแทดกับแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติหาบีครั้งที่15จะสนองการหับประกันด้านการปกครองตามกฎหมายที่หนักแน่นกว่าเก่าให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่มีคุณภาพสูงอย่างแน่นอน

ท่านผู้ฟังที่ท่านกำลังหับฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเมื่อกี้นี้ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอเกี่ยวกับวิทยางานอิทธิปัญญาในยุคใหม่ของจีนต่อไปนี้จะเสนอเกี่ยวกับการเห็นแนวใดจึงจะสามารถติดตามการปฏิบัติหน้าที่และความผับผิดชอบของผู้แทนประชาชนตามกฎหมายอย่างถูกต้องสิทธิตามกฎกาเป็นหน้าที่สำคัญที่รัฐธรรมนูญมอบให้คณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนยึดมั่นหลักการสุ่มใส่เวียกงานใจกลางใกล้สิทธิแท้กับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและเหตุให้เวียกงานจุดสุ่มพ้นเด่นขึ้นโดยได้ดำเนินการติดตามกฎกาอย่างมีประสิทธิผลและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเสริมขยายบทบาทอันสำคัญต่อการติดตามกวดกาของสภาประชาชนแห่งชาติจีนในระบบการติดตามกวดกาของภาครัฐอย่างเต็มที่ผลรายงานแสดงให้เห็นว่าในหนึ่งปีผ่านมาคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้หับฟังและค้นคว้าพิจารณาผลรายงานเกี่ยวกับการติดตามกวดกาเวียกงานต่างๆ22ฉบับกวดกาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมาย5ฉบับจะตั้งปฏิบัติสักธรรมหัวโคเฉพาะ2ครั้งการสำรวจค้นคว้าหัวโคเฉพาะ11ครั้งและได้หับห้องเอามาติ1ฉบับการติดตามกวดกาโตคงเขตจุดสุ่มแมงเข็มงวดบ่มีพรผ่านอย่างเด็ดขาดคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้ปินอ้อมบางปัญหาสำคัญในเวียกงานการวางแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15หลงเลิกการสำรวจค้นคว้าและได้สรุปเป็นบทรายงานสำรวจค้นคว้าหัวโคเฉพาะ26ฉบับหับฟังและค้นคว้าพิจารณาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่การสุ่มยู่การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าในอุตสาหกรรมและอื่นๆพร้อมทั้งได้ติดตามกวดกาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสุ่มยู่ให้รูปแบบการผลิตและการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทานตูเวตงผู้แทนประชาชนประธานกลุ่มบริษัทการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มิโครซีหยงจุงกิงจำกัดไฮฮู้บาปัจจุบันวิธีการติดตามกวดกาของสภาประชาชนแห่งชาติได้รับการยกระดับอย่างประหยัดยังมีความเข้มงวดและมีประสิทธิผลตัวจริงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้สุขยุเวียกงานการติดตามกวดกาให้เกิดเป็นระบบครบวงจรมีจุดเริ่มต้นก็มีจุดจบเพื่อหันผลการติดตามกวดกาให้กลายเป็นประสิทธิผลด้านการคุ้มครองดีกว่าเก่าการติดตามกวดกาในด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนมีความอบอุ่นคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้หับฟังและค้นคว้าพิจารณาบทรายงานเกี่ยวกับสภาพการหับประกันการประกอบอาชีพอย่างคล่องแคล่วและการหับประกันสิทธิผลประโยชน์ของผู้ออกแรงงานในท่ามกลางสภาพการประกอบอาชีพใหม่ดำเนินการกวดกาปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยกรรมบาลและกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหารหับฟังและค้นคว้าพิจารณาบทรายงานเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีและสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอื่นๆเวียกงานการติดตามกวดกาได้สุ่มใส่ปัญหาที่ประชาชนเขตของคอยและปรารถนาโดยได้บรรลุสภาพการที่ประชาชนมีความเหี้ยข้องคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติมีการตอบสนองภายในขอบเขตความรับผิดชอบการติดตามกวดกาต่อบัญชีแห่งรัฐมีความหนักแน่นการคุ้มครองบริหารการเงินแห่งรัฐให้ดีและติดตามการเคลื่อนย้ายของเถินสาธารณะอย่างใกล้ชิดนั้นเป็นหน้าที่อันสำคัญในการติดตามกวดกาของสภาประชาชนแห่งชาติจีนปี2025คณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้ออกแรงอย่างต่อเนื่องโดยปินอ้อมแผนงบประมาณและการคุ้มครองบริหารทรัพย์สินแห่งรัฐได้ค้นคว้าพิจารณาบทรายงานสั่งรวมของรัฐบาลเกี่ยวกับสภาพการคุ้มครองทรัพย์สินแห่งรัฐประจำปี2024หับฟังและค้นคว้าพิจารณาบทรายงานหัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับสภาพการคุ้มครองทรัพย์สินแห่งรัฐของวิสาหกิจและดำเนินการสักถามหัวข้อเฉพาะเพื่อสุขยุการปรับปรุงโครงประกอบเศรษฐกิจแห่งรัฐให้ดีขึ้นเสริมสร้างบทบาทแกนกลางและยกสูงความสามารถแข่งขันแกนกลางของวิสาหกิจแห่งรัฐโดยผ่านการติดตามกวดกาในทุกขั้นตอนและเป็นประจำ
คณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้สุขยุการคุ้มครองแผ่นงบประมาณให้มีความเป็นระเบียบแบบแผนและสุขยุการคุ้มครองทรัพย์สินแห่งรัฐให้มีประสิทธิผลหลายกว่าเก่าอย่างประยุทธ์ยังเพื่อหับประกันถืนและทรัพย์สินแห่งรัฐให้ได้หับการนำใส่อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชน

ท่านผู้ฟังที่ท่านกำลังหับฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านผู้ฟังผู้แทนประชาชนเป็นขั้วต่อซึ่งเบื้องหนึ่งได้เสื่อมต่อภาครัฐและอีกเบื้องหนึ่งได้เสื่อมต่อประชาชนในหนึ่งปีผ่านมาคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้พร้อมทวีและปรับปรุงเวียกงานของผู้แทนประชาชนอย่างต่อเนื่องสุขยุ่งเวียกงานดังกล่าวให้หันเป็นระเบียบการเป็นระเบียบแบบแผนและหันเป็นความละเอียดเข้าสู่ล้วงลึกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีสิทธิสิวาของประชาธิปไตยประชาชนในทั่วขบวนการอย่างเต็มส่วน2ติดต่อพัวพันคือพร้อมทวีการติดต่อพัวพันระหว่างคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติกับผู้แทนประชาชนและพร้อมทวีการติดต่อพัวพันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้แทนประชาชนกับประชาชนได้เข้าสู่ล้วงลึกอย่างประยุทธ์ยั่งการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนประชาชนใกล้ชิดติดแท้กับประชาชนและเข้าใจสภาพตัวจริงของประชาชนหลายกว่าเก่าบรรงานแสดงให้เห็นว่าคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้หักษาการติดต่อพัวพันกับผู้แทนประชาชนแห่งชาติ399คนเป็นประจำได้เสริญ276เทือคนเข้าร่วมกองประชุมของคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติได้จัดตั้งผู้แทนประชาชน900กว่าเทือคนเข้าร่วมการสำรวจค้นคว้าเวียกงานดิจิทัลบัญญัติการติดตามกวดกาต่อการปฏิบัติกฎหมายการติดตามกวดกาต่อเวียกงานเศรษฐกิจการเงินการพัวพันกับภายนอกและอื่นๆโดยผ่านการฟังเสียงจากประชาชนและถอดถอนสติปัญญานำขันหักฐานบรรดาผู้แทนประชาชนได้ตั้งหน้าประกอบคำคิดเห็นด้วยความผับผิดชอบสูงเหตุให้เวียกงานของคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติได้ฟังหักเลิกอยู่ท่ามกลางประชาชนและหับใส่ประชาชนด้วยความจริงใจอย่างเสมอต้นเสมอปลายการปฏิบัติตามคำแนะนำของญาติได้หับการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพสูงขึ้นเหตุให้ความเฮียกห้องของผู้แทนประชาชนได้หับการตอบสนองและความคาดหวังของประชาชนได้หับการจัดตั้งปฏิบัติบทรายงานสี่ให้เห็นว่าญาติ269ฉบับที่เสนอโดยผู้แทนประชาชนแห่งชาติในระยะดำเนินกองประชุมครั้งที่3ของสภาประชาชนแห่งชาติสุดที่14ได้รับการค้นคว้าพิจารณาและแจ้งต่อผู้แทนประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ข้อเสนอ 9,160 ข้อที่เสนอในระยะดำเนินกองประชุมและข้อเสนอ150ข้อที่เสนอในระยะปิดกองประชุมนั้นล้วนแต่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและแจ้งตอบผู้แทนประชาชนเป็นที่เหียบพอยแล้วโดยได้บรรลุสภาพการญาติถูกขอได้หับการตอบสนองและทุกเรื่องได้หับการแก้ไขยังแต่กว่าดามการจัดตั้งปฏิบัติบ่แมนจุดจบการจัดตั้งปฏิบัติยังมีประสิทธิภาพจึงแมนท่านเฉินหยางผู้แทนประชาชนพนักงานกวดกาคุณภาพขึ้นกับส่วนผลิตของบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพทั้งทะเลฉินเย่กวางตุ้งหุ่นส่วนจำกัดไฮฮูวาผู้รายงานได้ระบุว่าโคเสนอถูกขอล้วนแต่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและแจ้งตอบผู้แทนประชาชนอยู่เบื้องหลังของประโยคนี้แม่นการรับประกันด้านระเบียบการที่ละเอียดรอบคอบจากการมอบหมายฮอดการติดตามกวดกาตลอดฮอดการแจ้งตอบเวียกงานการปฏิบัติต่อข้อเสนอของผู้แทนประชาชนได้มีความเป็นระบบครบวงจรที่สมบูรณ์สังได้แสดงเห็นถึงการเคารพต่อฐานะความเป็นหลักของผู้แทนประชาชนและความรับผิดชอบในระดับสูงต่อประชาชนเมื่อขวัญเคลื่อนถึงปีสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14ของจีนคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้กำแนนสิบพจรแห่งการพัฒนาของยุคสมัยตอบสนองความคล้องคล้อยของประชาชนทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายเหตุให้เวียกงานในด้านต่างๆล้วนแต่ได้รับความคืบหน้าและมีประสิทธิผลอันใหม่เมื่อยืนอยู่โตหน้าจุดเริ่มต้นใหม่ในปีเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15จีนได้วางเป้าหมายให้บรรลุอันใหม่และวางมาตรการอันใหม่เพื่อสุขยุ่งเวียกงานของสภาประชาชนแห่งชาติให้ได้รับการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและมีความคืบหน้าในท่ามกลางความหมั่นเทียงซึ่งจะเป็นการสร้างพื้นฐานอันแน่นแน่นด้านการปกครองประเทศตามกฎหมายและเต้าหมพลังแห่งด้านระเบียบเพื่อบรรลุสภาพการเริ่มต้นที่ดีในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15

0: ขณะนี้เวลา 8:00 ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: สีแสงแห่งหยกสีหมายถึงสีแดงเข้มก้าแกนปัตตภีคือท่านสีจิ้นผิงผู้บังเห็นใสแจ้งแสงหมายถึงแสงเงื้องทางคือแสงไฟใส่ซองมองโลกกว้างเห็นไก่ทันก้าวยุคสมัยตอนหับทานเข้าสุรายการสีแสงแห่งหยกสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีรายการที่ฮักแพงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีแสงแห่งหยกทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz โดยมีอนุพรและดวงมณีซับเปียนกันดำเนินรายการสู่ท่านฟังมื้อนี้พวกเขากับมีข้อมูลข่าวสารหลายอย่างมานำเสนอสู่ฟังและอย่าทำอิดของรายการจะให้ท่านรับฟังบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าจีนเร่งสร้างความเข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนหลายกว่าเก่าท่านผู้ฟังอิงตามบทรายงานสถิติสภาพการพัฒนาอินเทอร์เน็ตจีนสภาพล่าสุดแสดงให้เห็นว่านำมาฮอดเดือนธันวาปี2025จีนมีผู้ซุ้มใช้อินเทอร์เน็ตจำนวน1,125,000,000 คนอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตของจีนได้บรรลุถึง 80.1 ส่วนห้อยมากผลด้านการพัฒนาดิจิตอลได้เข้าถึงประชาชนหลายกว่าเก่าเทคโนโลยีดิจิตอลได้เสื่อมยงเข้ากับเศรษฐกิจรูปธรรมของเขตต่างๆในชีวิตสังคมอย่างลึกซึ้งโลกออนไลน์คือที่พึ่งด้านจิตใจความกันของพวกเขาอยู่ประเทศจีนความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเป็นปัญหาสำคัญด้านยุทธศาสตร์ที่พัวพันถึงความมั่นคงแห่งชาติและการพัฒนาของประเทศชาติพัวพันถึงการเฮ็ดเวียกและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอันมหาศาลวันที่19เมษายน2016ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เป็นประธานกองประชุมสนทนาเวียกงานความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งกล่าวคำปราศรัยสำคัญโดยเน้นนักให้สุขโยการสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตสุขโยการพัฒนาเวียกงานความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเพื่อเฮ็ดให้อินเทอร์เน็ตสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนหลายกว่าเก่าภายใต้การนำพาอันเข้มแข็งจากศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีท่านสีจิ้นผิงเป็นแกนนำภายใต้การซีนำอย่างมีวิทยาศาสตร์จากแนวคิดสำคัญของท่านสีจิ้นผิงเกี่ยวกับประเทศเข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตเวียกงานความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารของจีนได้รับผลสำเร็จสำคัญอันใหม่การสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตได้มีบาดก้าวใหม่อย่างนักแน่นยกตัวอย่างนับแต่จีนปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีขั้นที่14ระหว่างปี2021หา2025เป็นต้นมาเทคโนโลยีของมุ่นข่าวสารมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงคือผลสำเร็จด้านการปฏิสั่งต่างๆเซนการค้นคว้าล่วงหน้าและการทดลองเทคโนโลยี 6G ได้รับการซุกยู่อย่างนักแน่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีควอนตัมเทคโนโลยีการเสื่อมต่อสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เป็นต้นได้ปรากฏออกอย่างบ่ยุดยั้งจีนได้สั่งสำเร็จพื้นฐานโครงรางอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ในโลกยอดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิตอลของอันดับ2ของโลกในหลายปีติดต่อกันนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีของมูลข่าวสารสร้างผลประโยชน์ให้ประชาชนได้รับการลงเลิกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องการก่อสร้างด้านการบริหารรัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนดิจิตอลได้ซุกยู่การปฏิบัติเข้าสู่ล้วงเลิกระยะการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ระหว่างปี2026หา2030เป็นระยะสำคัญสำหรับประเทศจีนในการพยายามสู่ส้นต่อยอดเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างสาประเทศชาติให้เป็นประเทศเข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตสิ่งนี้ได้เรียกร้องให้จีนต้องยึดมั่นถือเอาแนวคิดสำคัญของท่านสีจิ้นผิงเกี่ยวกับประเทศเข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตเป็นทิศที่นำออกแห่งสุขยู่การพัฒนาเวียกงานความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารอย่างมีคุณภาพสูง ประกอบส่วนอันใหม่ด้วยผลสำเร็จอันใหม่ในการสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างสาประเทศสังคมนิยมทันสมัยอย่างรอบด้านและสุขโยการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนอย่างรอบด้านท่านผู้ฟังถ้าอยากพัฒนาเวียกงานความปลอดภัยทั้งอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารก็ต้องผันขยายแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นใจกลางในกล่องประชุมสนทนาที่จัดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนท่านสีจิ้นเพียงได้เน้นนักว่า
2: สนองการบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เข้าถึงได้และมีประสิทธิผลให้แก่ประชาชนเฮ็ดให้ประชาชนนับเป็นตื้อคนมีความรู้สึกได้รับผลประโยชน์หลายขึ้นในการร่วมกันสมใส่มากผลของการพัฒนาอินเทอร์เน็ต
1: ท่านผู้ฟังเดือนมิถุนายนปี2022การผ่าตัดผงท่องพันกล้องภายใต้การช่วยเหลือของหุ่นยนต์ที่ควบคุมจากระยะทางไกลพิเศษ 5G กรณีทำอิดยูจีนแม้นมีห้องหมอประชาชนแขวงจางซูกับห้องหมอประชาชนกิงแขวงปกครองตนเองคีร์กิสเคิร์ดซื้อเลอซูเขตปกครองตนเองอุยเกอร์ชินเจียงความกันเหตุสำเร็จผ่าตัดทางไกลที่ข้ามพันและยาหลายพันกิโลเมตรข้างนี้ได้ทับมั่งข้อจำกัดการจัดสรรทรัพยากรในด้านพื้นที่ต่างๆเป็นตัวอย่างอันมีชีวิตชีวาที่แสดงให้เห็นถึงหมากผลการพัฒนาอินเทอร์เน็ตได้นำผลประโยชน์มาสู่ประชาชนอย่างแท้จริงนอกนี้เจียนได้สร้างเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นการเสื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลายสั้นและเป็นเอกภาพกันในทั่วประเทศพันจากการใส่ข้อมูลให้หลายเพื่อบรรลุเป้าหมายลดการแลนเอกสารของประชาชนให้น้อยลงอินเทอร์เน็ตบวกได้เสื่อมยงเข้ากับหลายของเขตเซนการศึกษาการเลี้ยงดูผู้เฒ่าเป็นต้นผลิตภัณฑ์ใหม่และรูปแบบธุรกิจใหม่ด้านอินเทอร์เน็ตเซ็นเศรษฐกิจแบ่งปันการออกเดินทางแบบอัศริยะการสำหรับเงินแบบเคลื่อนที่หมายความว่าสำหรับเงินผ่านมือถือแท็บเล็ตสมาร์ทวอชเป็นต้นได้ปรากฏตัวออกอย่างบ่ยุดยั้งเวียกงานความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารของจีนได้สุ่มใส่การแก้ไขจุดอ่อนด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปรับปรุงการบริการสาธารณะให้ดีขึ้นการบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เข้าถึงได้และมีประสิทธิผลนั่นกำลังสร้างผลประโยชน์และสร้างความสุขให้แก่ประชาชนหลายกว่าเก่าวันที่1มิถุนายน2017กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการกฎหมายที่มีลักษณะพื้นฐานเกี่ยวกับคงเขตความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของจีนฉบับนี้ได้กำหนดอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตการปฏิบัติระเบียบการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตด้วยข้อมูลจริงและอื่นๆซึ่งกลายเป็นเขตหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่ง

สั่งซาการคุ้มครองอินเทอร์เน็ตตามกฎหมายของจีนซุ้มปีพันมานี่สภาพทางอินเทอร์เน็ตของจีนมีท่าเอียงขยายตัวไปสู่ทิศทางที่ดีและปลอดภัยหลายขึ้นกว่าเก่ากำแพงป้องกันความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตแห่งชาติมั่นแกนกว่าเก่าประชาชนจำนวนมหาศาลมีความรู้สึกว่าได้รับผลประโยชน์มีความสุขและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างบ่ยุดยั้งในโลกออนไลน์ท่านผู้ฟังตาแสงอู้เจินแขวงเจ้อจางจีนได้รับการพัฒนาเขื่อนย่อนอินเทอร์เน็ตนับตั้งแต่กลายเป็นสถานที่ถาวรสำหรับการจัดกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกในปี2014เป็นต้นมาจากระบบคมนาคมสู่ชีวิตการเป็นอยู่และการบันเทิงดิจิตอลได้ฝังหักเลิกอยู่พื้นแผ่นดินแห่งนี้วิสาหกิจประดิษฐ์สังวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจำนวนหลากหลายได้ตั้งหลักปักฐานอยู่ที่แห่งนี้เดือนธันวาปี2015ในกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกครั้งที่2ท่านสีจิ้นเผียงได้เสนอแนวความคิดสำคัญเกี่ยวกับการสร้างประชาคมความซาตากรรมทั้งอินเทอร์เน็ตอย่างประดิษฐ์สร้างในระยะปฏิบัติแผนการ5ปีครั้งที่14ภายใต้การซีน้ำน้ำพาจากแนวความคิดการสร้างประชาคมความซาตากรรมทั้งอินเทอร์เน็ตที่เสนอโดยท่านสีจิ้นเผียงจีนได้มีส่วนห่วมอย่างลึกซึ้งและซุกยู่การคุ้มครองสากลทางอินเทอร์เน็ตเสนอข้อริเริ่มการบริหารปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกข้อริเริ่มการหัวมือด้านการไหลเวียนของข้อมูลคำซ้ายแดนทั่วโลกและอื่นๆกองประชุมอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นองค์การจัดตั้งสากลได้รับการสั่งตั้งขึ้นพร้อมทั้งปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงเหตุให้การพัวพันคู่หัวมือทั่วโลกทางอินเทอร์เน็ตได้ขยายตัวอย่างรอบด้านแนวความคิดของเจียนได้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากประชาคมโลกอยู่อาซีกลางสถานีเครือข่ายหาจีที่ก่อสร้างโดยวิสาหกิจเจียนได้เหตุให้สาวเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่นสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่อยู่อาซีตะเวนออกเสียงใต้วิสาหกิจเจียนได้ประกอบส่วนเข้าในการสร้างห้องหมออัศริยาหาจีแห่งทำอิฐของอาเซียนอยู่อเมริกาลาตินเส้นทางสายไหมดิจิตอลได้เสื่อมสารเข้าในการพัฒนาด้วยการปฏิสังของท้องถิ่นดังกล่าวพันจากการแบ่งบันบทเฮียนการพัฒนาเพิ่มทวีการหัวมือด้านเทคโนโลยีจีนได้จับมือกับบรรดาประเทศในโลกก้าวไปสู่ยุคดิจิตอลที่ดีงามกว่าเก่าท่านผู้ฟังแผนการ5ปีครั้งที่15ของจีนได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์อย่างละเอียดเช่นบ่มเพาะและพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาใหม่และอุตสาหกรรมรับยุคให้เติบใหญ่ขยายตัวซุกยู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและอัศริยะอย่างรอบด้านเป็นต้นพร้อมทั้งเน้นนักอย่างชัดเจนว่าเล็งสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตท่านผู้ฟังเมื่อยืนอยู่จุดเริ่มต้นใหม่ในประวัติศาสตร์ภายใต้การนำพาอันเข้มแข็งจากส่วนกลางพระกมลจีนที่มีท่านสีจิ้นเผียงเป็นแกนนำภายใต้การซีน้ำยางถูกต้องจากแนวความคิดสำคัญของท่านสีจิ้นเผียงเกี่ยวกับประเทศเข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตจีนจะออกแห่งสุขยู่การพัฒนาเวียกงานความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารอย่างมีคุณภาพสูงเพื่อเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่สง่าราศีกว่าเก่าบนขบวนการใหม่แห่งการสร้างสาประเทศให้เข้มแข็งและฟื้นฟูความเจริญหุ่งเหืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนท่านผู้ฟังที่หักแพงสำหรับสภาพการเกี่ยวกับจีนเล็งสร้างความเข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนหลายกว่าเก่าดองมานี้ขอนำเสนอฮอดเพียงเท่านี้สักก่อนบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพลงทำอิจจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าเตียนเลี่ยงเว่ยหลายประกายแสงแห่งอนาคตต่อจากนั้นจะให้ฟังเพลงที่มีชื่อภาษาจีนว่าจื้อเจ้าเว่ยหลายอนาคตแห่งอัศริยะเสริญทานหับฟังได้เลย

ทุกเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในโลกนี้บ่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจภัยธรรมชาติกีฬาศิลปะวรรณคดีวัฒนธรรมและอื่นๆพวกเขานำมาไว้ที่นี่ CMG ภูมิใจที่ได้รับใส่ทาน

0: ม่วนซืนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังและเนื้อต่อไปของรายการจะให้อนุพรดำเนินรายการสู่ท่านฟังต่อ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงการเน้นใส่ยุคสูงคุณภาพแม้นซองทั้งจำเป็นที่พัฒนาประเทศให้เจริญหุ่งเหืองและสร้างประเทศให้เข้มแข็งแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ของจีนได้เสนอว่าเร่งรัดสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านคุณภาพซึ่งเป็นความเหี้ยห้อ

ของประเทศในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอสภาพที่จริงเร่งรัดสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านคุณภาพสู่ท่านฟังท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการไงคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนเคยกล่าวว่าต้องประสานสมทบการยกสูงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพกับการเติบโตที่สมเหตุสมผลของปริมาณเป็นอย่างดีกว่าเก่ายึดมั่นจัดเอาคุณภาพไว้อยู่อันดับที่หนึ่งและถือประสิทธิผลเป็นปริมาณสิทธิ์อย่างเสมอต้นเสมอไปออกแห้งเสริมสร้างสติคุณภาพถือคุณภาพเป็นสีเบจถือเอาคุณภาพสูงเป็นเป้าหมายนับแต่ก่อนมาสูงไงผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาโดยพิจารณาจากด้านยุทธศาสตร์และสภาพรวมท่านสีจิ้งผิงได้ให้คำสี่น้ำที่สำคัญต่อการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งด้านคุณภาพซึ่งได้สุกยู่การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพประสิทธิภาพและแห่งขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจปัจจุบันความสามารถด้านการคุ้มครองคุณภาพและพัฒนายี่ห้อของจีนได้แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับการก่อสร้างและการบริการของสิ่งก่อสร้างพื้นฐานของหลังด้านคุณภาพได้ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงกว่าเก่าโดยรวมแล้วได้แก้ไขปัญหาขีดขวางการพัฒนาคุณภาพของตองโซอุตสาหกรรม 25,000 ข้อคุณภาพของอุปกรณ์เทคนิคสำคัญการก่อสร้างโครงการไงเครื่องบริโภคที่สำคัญผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทันสมัยในของเขตพัฒนาใหม่จำนวนหนึ่งได้บรรลุถึงระดับก้าวหน้าของสากลคุณภาพเป็นสิ่งค้ำประกันพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงที่บ่เคยมีมาก่อนในหอบห้อยปีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสลับซับซ้อนกันการเร่งรัดสร้างประเทศให้แข็งแกร่งด้านคุณภาพเป็นทางเลือกอันจำเป็นในการสุขอยู่ความทันสมัยแบบจีนด้วยการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงการกำเนินการออกแบบจากขั้นถึงสูงสุดแมนบัตรเก่าหนึ่งที่เป็นคอกวนเจเพื่อสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ที่สั่งประเทศให้แข็งแกร่งด้านคุณภาพเดือนกุมภาปี2023ส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐบาลจีนได้ร่วมกันเผยแพร่แผนแม่บทแห่งการสั่งประเทศให้แข็งแกร่งด้านคุณภาพโดยถือเป็นเอกสารโครงการระยะกลางและระยะยาวเกี่ยวกับการยกสูงคุณภาพเศรษฐกิจสำหรับทำอิฐที่วังออกในน้ำส่วนกลางพรรคและคณะรัฐบาลจีนซึ่งได้วางแผนวาดอันยิ่งใหญ่แห่งการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งด้านคุณภาพท่านไซจือปิงศาสตราจารย์หงเหียนพรรคส่วนกลางจีนกล่าวว่านี่ได้ส่องแสงให้เห็นอย่างเต็มส่วนถึงฐานะที่มีลักษณะพื้นฐานและลักษณะยุทธศาสตร์ของประเทศแข็งแกร่งด้านคุณภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจของประเทศจีนได้หันจากระยะเติบโตด้วยความไวสูงก้าวไปสู่ระยะการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงการยกระดับการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งด้านคุณภาพขึ้นเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติมีความหมายสำคัญต่อการหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาปรับปรุงยกระดับคุ้มประกอบเศรษฐกิจหันเปลี่ยนแห่งขับเคลื่อนการเติบโตและสุกยู่เศรษฐกิจจีนหันจากขนาดใหญ่ไปสู่ความแข็งแกร่งกลไกที่สมบูรณ์และพื้นฐานของหลังที่หนักแน่นเป็นสิ่งค้ำประกันที่เป็นคอกวนเจต่อการสุกยู่การออกแบบจากขั้นถึงสูงสุดได้หับการจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดมีประสิทธิผลตัวจริงรัฐบาลจีนได้เผยแพร่เอกสารเฉพาะต่างๆเช่นแผนการพัฒนาการวัดแทกระหว่างปี2021หาปี2035และอื่นโดยได้หันยุทธศาสตร์ออกเป็นหน้าที่เบี่ยงงานความหับผิดชอบและมาตรการสุกยู่อย่างละเอียดสืบต่อปรับปรุงระบบระเบียบกฎหมายสำหรับคงเขตคุณภาพให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งได้สั่งขอบกฎหมายที่ถือเอากฎหมายว่าด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นสายลักษณ์โดยรวมรวมเอากฎหมาย25ฉบับและระเบียบการทั้งการบริหาร156ฉบับท่านกู่เฉาผิงหัวหน้ากรมพัฒนาคุณภาพองค์การติดตามคุ้มครองตลาดแห่งชาติจีนกล่าวว่าจีนได้สร้างและปรับปรุงมาตรฐานระดับชาติ 13,000 รายการยอดจำนวนมาตรฐานระดับชาติบรรลุถึง 48,000

ั้นหลายการผ่านการยกระดับมาตรฐานสามารถขับเคลื่อนการหันเปลี่ยนอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และยกสูงคุณภาพของการบริโภคการเร่งรัดสุขยูการผลิตโดยจีนก้าวไปสู่การผลิตสั่งโดยจีนหันจากความไว้สูงของจีนก้าวไปสู่คุณภาพของจีนหันจากผลิตภัณฑ์ของจีนก้าวไปสู่ยี่ห้อซื่อดังของจีนซึ่งยอมจ่าเต้าโฮมกำลังแห่งสังรวมที่เข้มแข็งแห่งการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงเฟนดา AI สามารถแปล80กว่าภาษาโดยกงยังสามารถถ่ายทอดสดแนะนำทางหุ่นยนต์สามารถออกแบบพื้นที่ตามคำสั่งของผู้นำใช้ผลิตภัณฑ์กสิกรรมเขตฮ้อนที่ดีเด่นห้อยกว่าสนิทเซนอาหารสดอาหารสำเร็จรูปเครื่องประดิษฐ์สร้างด้านวัฒนธรรมและอื่นๆได้ปรากฏตัวในงานวางแสดงเครื่องบริโภคสากลจีนครั้งที่6ที่จัดขึ้นอยู่แขวงไคลามจีนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับสภาพการบริโภคได้เสื่อมยุ่งเข้ากันโดยสามารถสั่งผลงานประดิษฐ์สั่งใหม่อย่างบ่หยุดยั้งโดยถือเอาการยกสูงคุณภาพของการสนองเป็นทิศทางบุกทะลุต้นต่อการสั่งประเทศไทยแข็งด้านคุณภาพเป็นสิ่งหาประการสำคัญเพื่อตอบสนองกับความต้องการของประชาชนที่อยากมีชีวิตการเป็นอยู่อันดีงามปัจจุบันการเคลื่อนไหวยกระดับคุณภาพที่ได้ปกคลุมทั่วตองสู่อุตสาหกรรมและนำเอาผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนจำนวนหลากหลายนั้นกำลังเข้าไปสู่ล้วงเลิกและเปิดกว้างออกอย่างบ่หยุดยั้งจากหุ่นจักรของงานฮอดตกอาหารของประชาชนจากของการใหญ่ฮอดการอุปโภคบริโภคประจำวันผลประโยชน์ที่น้ำมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพกำลังเข้าถึงด้านต่างๆในชีวิตประจำวันของประชาชนในของเขตอุตสาหกรรมพัฒนาใหม่ท่าแห่งด้านคุณภาพกำลังกลายเป็นกำลังแข่งขันในตลาดทั่วโลกตัวอย่างว่าปริมาณการผลิตและจำหน่ายรถพลังงานใหม่ของจีนได้อยู่อันดับที่1ของโลกเป็นเวลา11ปีเรียงติดคุณภาพสามารถเทียบได้กับยี่ห้อซื่อดังในสากลการออกแบบอันยูการใส่งานของขวัญใหญ่ฮ่องกงจูไห่มาเก๊าปนุถึงเนื้อห้อยเซาปี

านของภาษาสนตัวอย่างว่าอยู่ในโรงงานอัศริยะของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมนมแห่งหนึ่งของแคว้นอันฮุยระบบ AI กำลังกวดกาคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยความไวในระดับมิลลิวินาทีจากนิคมเลี้ยงหัวสู่โต๊ะอาหารระบบสืบหาแหล่งผลิตทั่วขบวนการเห็นให้อัตราได้มาตรฐานในการซุ่มกวดคุณภาพได้หักษาอยู่ในหนึ่งห้อยส่วนห้อยเป็นเวลา3ปีเรียนดิดผู้บริโภคได้สมใจอย่างมีความไว้วางใจวิสาหกิจก็มีไหลหาเพิ่มขึ้นอยู่ท่ามกลางการยึดมั่นคุณภาพสูงผลประโยชน์แบบนี้ยังแสดงออกในเรื่องบอนผักพระอาศัยอย่างมีความสงบใจของประชาชนในระยะปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14อยู่ทั่วประเทศจีนได้ปรับปรุงเขตสุมสนเก่าในตัวเมืองและตาแสงถึง 240,000 กว่าแห่งนำเอาผลประโยชน์เข้าถึง40ล้านกว่าครอบครัวรวมทั้งหมด110ล้านกว่าคนในโครงการก่อสร้างนั้นอยู่ได้ปฏิบัติระเบียบการกวาดกากเงินก่อนแล้วจึงหับเงินโดยมีระบบความหับผิดชอบคุณภาพโครงการตลอดชีวิตเห็นให้ฝากเงินถูกฝาปองเยี่ยมถูกปองรวนแต่สามารถสืบหาผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องได้การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงแม้นการพัฒนาที่สามารถตอบสนองกับความต้องการที่นับมือนับเพิ่มขึ้นของประชาชนที่อยากมีชีวิตอันดีงามการสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านคุณภาพต้องถือเอาการตอบสนองกับความต้องการของประชาชนให้ดีกว่าเก่าเป็นจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางเพิ่มทวีการค้ำประกันด้านคุณภาพและการน้ำพาด้านมาตรฐานขับเคลื่อนการสร้างชีวิตที่มีคุณภาพสูงด้วยการสนองที่มีคุณภาพสูงจึงสามารถเพิ่มทวีความรู้สึกที่ได้รับผลประโยชน์ความรู้สึกที่มีความสุขและความรู้สึกปลอดภัยของประชาชนอย่างประโยชน์ยั่งท่านผู้ฟังที่ทานรับฟังพันใบนั้นแม้นสภาพที่จีนเร่งรัดสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านคุณภาพปัจจุบันมาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเสียงเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการและหยัดต่อไป

ที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่แม่รายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz เวลาของรายการพวกเขาในมือนี้ดำเนินมาถึงระยะท้ายแล้วต่อไปอนุพรจะนำเสนอผลสำเร็จของงานตลาดวางแสดงสินค้าขาเข้าขาออกสากลจีนหรืองานวางแสดงสินค้ากวางโจวก็คือสภาพการพัฒนาการค้ากับต่างประเทศของจีนสู่ท่านฟังสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงวางบทดันมานี่งานตลาดวางแสดงสินค้าขาเข้าขาออกสากลจีนหรืองานวางแสดงสินค้ากวางโจวครั้งที่139ได้สิ้นสุดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามอยู่ณขอนกวางโจวแขวงกวางตุ้งจีนผู้จัดซื้อหลายกว่า 314,000 คนที่มาจาก220ประเทศและเขตแคว้นได้เข้าร่วมงานครั้งนี้เพิ่มขึ้น 1.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ครั้งที่138มูลค่าสัญญาตามเจตจำนงบรรลุถึง2,700ล้านดอลลาร์จากตลาดดั้งเดิมฮอดตลาดที่พัฒนาใหม่กลุ่มเพื่อมีดของงั้นวังแสดงสินค้ากวางโจวเปิดกว้างออกอย่างบ่หยุดยั้งส่องแสงให้เห็นถึงความทนทานและความมีสีมีสีวาที่แข็งแข็งของการค้ากับต่างประเทศของจีนในเวลาที่เผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมสากลที่ซับซ้อนจำนวนผู้จัดซื้อจากฮ่องกงมาเก้าไต้หวันของจีนและต่างประเทศจำนวนผู้จัดซื้อสั้นน้ำและตัวสีวาต่างๆล้วนได้สูงกว่าทุกครั้งพันมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าในปีทำอิฐแห่งการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ของจีนการค้ากับต่างประเทศของจีนได้เริ่มต้นด้วยสภาพที่ดีและมีท่าเอียงที่แข็งแกร่งเนื่องในสารสมเสยของท่านสีจิ้งผิงประธานประเทศจีนต่องานตลาดวางแสดงสินค้าขาเข้าขาออกสากลจีนหรืองานวางแสดงสินค้ากวางโจวครั้งที่130เมื่อปี2021ได้ระบุว่างานวางแสดงสินค้ากวางโจวต้องหับใส่การสร้างสภาพการพัฒนาแบบใหม่ปฏิสังกลไกเพิ่มทวีรูปแบบธุรกิจขยายภาระบทบาทพยายามสร้างให้เป็นเวทีสำคัญที่จีนเปิดประตูสู่ภายนอกยังหอบด้านสุขอยู่การค่าสากลพัฒนายังมีคุณภาพสูงและเสื่อมต่อหอบเวียนภายในกับหอบเวียนสากลในสุมปีมอมมานี่จากตลาดเดียวหอดวางแผนพัฒนาแบบหลายเข้าจากการขยายขนาดหอดการยกระดับคุณภาพจากการส่งออกผลิตภัณฑ์หอดการส่งออกการบริการงั้นวางแสดงสินค้ากวางโจวได้แสดงให้เห็นสภาพการใหม่ที่ตลาดการค้ากับต่างประเทศของจีนมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเร่งรัดบริษัทกู้แบบธุรกิจอย่างประโยชน์ยั่งการวางแสดงสินค้ากวางโจวครั้งที่139มีเนื้อที่วางแสดง 1,500,000 หาเมือนตาแมทมีห้องวางแสดงทั้งหมด 75,700 ห้องมีวิสาหกิจที่เข้าร่วมงานหลายกว่า 32,000 แห่งซึ่งขวัญแต่ส่งกว่างานถูกขังพันมาได้ดึงดูดวิสาหกิจจัดซื้อสั้นน้ำ407แห่งและองค์การอุตสาหกรรมการค้าของฮ่องกงมาเก้าไต้หวันของจีนก็คือต่างประเทศ154แห่งเข้าร่วมในงานครั้งนี้ได้บรรลุสัญญาตามเจตจำนงที่มีมูลค่า2,700ล้านดอลลาร์ผู้จัดซื้อจำนวนหลายยังได้นัดหมายไปทัศนศึกษาอยู่หงงานตัวจริงตามภายหลังอยู่ในหอวังแสดงเขตบริการการจัดซื้อของกลุ่มบริษัทกาวันลามาของอินโดนีเซียมีลูกค้าให้ความสนใจอย่างหลากหลายท่านจูจื่อเหวยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัทดังกล่าวให้ฮู้ว่าในหลายสิบปีผ่านมาบริษัทพวกเขาได้ถือเอาประเทศจีนเป็นฐานจัดซื้อสินค้าต้นต่อมาโดยตลอดปัจจุบันสินค้าที่กลุ่มบริษัทดังกล่าวจัดซื้ออยู่จีนได้หลายกว่า 200,000 สนิทจากตลาดแบบดั้งเดิมอยู่ยุโรปและอเมริกาฮอดตลาดที่พัฒนาใหม่เช่นภาคพื้นตะวันออกกลางอเมริกาใต้อาเซียนตะวันออกเสียงใต้และอื่นๆกลุ่มเพื่อนมิตรของงานวางแสดงสินค้ากวางโจวได้เปิดกว้างออกเรื่อยๆสภาพการค้าขาเข้าขาออกกลจักเครื่องไฟฟ้าจีนไหหูบา
ถูกจัดสื่อจากประเทศที่ร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางประเทศสมาชิกอาเซียนอเมริกาลาตินและแอฟริกาได้รวมอัตราส่วนค่อนข้างหลายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิสาหกิจในการหันสู่ตลาดหลายเข้านั่นในระดับสูงท่านโฮเซโอติสคณะบริหารสภาการค้าการก่อสร้างโคลอมเบียที่เขาร่วมงานวางแสดงสินค้ากวางโจวเป็นครั้งทำอีทที่แสดงความสนใจในระดับสูงต่อผลิตภัณฑ์วัสดุใหม่หลายชนิดเราว่าจังว่าการยกระดับตามทิศสีเขียวกับก่อนตำและสัญญาของผลิตภัณฑ์จีนแมนสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดของโคลอมเบียในระดับสูงท่านอีซันเปเซอร์ประธานสมาคมการพัฒนาและการสนับสนุนการค้าตุรกีจีนกาวาตุรกีพร้อมเร่งรัดสุขอยู่การปรับปรุงใหม่ของตัวเมืองและยกระดับมาตรฐานการป้องกันแผ่นดินไหวมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างผลเด่นต่อวัสดุก่อสร้างที่แบ่งมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีอัศริยะวังอยากร่วมมือกับวิสาหกิจจีนในการสร้างระบบอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสีเขียวและตัวเมืองอัศริยะข้อมูลขององค์การภาษีจีนแสดงให้เห็นว่าในไตรมาสที่1ของปี2026ยอดมูลค่าขาเข้าขาออกสินค้าที่จับต้องได้ของจีนปานุถึง 11,840 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น15ส่วนห้อยเมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันของปี2025ซึ่งเป็นจังหวะเพิ่มสูงสุดในครอบ5ปีผ่านมาและนั่นการค้าขาเข้าขาออกต่อประเทศที่ร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางได้เพิ่มขึ้น 14.2 ส่วนห้อยควบเอา 51.2 ส่วนห้อยในยอดมูลค่าขาเข้าขาออกในนั้นการค้าขาเข้าขาออกต่อประเทศสมาชิกอาเซียนและอเมริกาลาตินรวมแต่ได้เพิ่มขึ้น 15.4 ส่วนห้อยและต่อประเทศในแอฟริกาเพิ่มขึ้น 23.7 ส่วนห้อยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าภายใต้สภาพการที่ลัทธิปกป้องการค้าฟื้นคืนชีพในโลกต้องโศกอุตสาหกรรมและต้องโศกการสนองได้หับการปรับปรุงขึ้นใหม่อย่างเหลือซึ่งนั่นความไม่วางใจของผู้จัดสื่อทั่วโลกได้กลายเป็นการยั่งยืนที่แข็งแรงต่อความทนทานของการค้ากับต่างประเทศของจีนในงานวางแสดงสินค้าของโจครั้งนี้ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้กลายเป็นจุดเด่นใหญ่ที่สุดหุ่นยนต์ที่สวมใส่หางไก่มโนษย์เครื่องบินที่บ่มีคนขับแบบใหม่หน้าจอคุณภาพสูงที่ผลิตโดยจีนและอื่นๆเฮ็ดให้ผู้จัดซื้อจนเบิ่งบ่ควายแน่นี่ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ความเสา3ส่วนห้อยผลิตภัณฑ์สีเขียวความเสา2ส่วนห้อยและผลิตภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินทั้งบัญญัติของตนความเสา5ส่วนห้อยท่านหวังจื้อหวาหัวหน้ากรมการค้ากับต่างประเทศกระทรวงการค้าจีนกล่าวว่าทันสมัยอัศริยะสีเขียวและคาร์บอนตำได้กลายเป็นเครื่องใหม่ใหม่แห่งการค้ากับต่างประเทศของจีนสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือวิสาหกิจจีนนับมือนับหลายได้หันจากการขายผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกลายเป็นการส่งออกผลิตภัณฑ์กับการบริการในงานครั้งนี้วิสาหกิจที่เขาร่วมกันวางแสดงหลายกว่า7ส่วนห้อยได้สนองแผนการแก้ไขครบวงจรที่รวมเอาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์กับการบริการวิสาหกิจเกือบ30ส่วนห้อยพร้อมหันเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจตามทิศทางนี้ตัวอย่างว่าบริษัทหุ่นยนต์หุยบัวจางซูของจีนบ่เพียงแต่วางแสดงหุ่นยนต์เท่านั้นยังเผยแพร่โครงการอบรมของงานดิจิทัลและอัศริยะโดยอบรมกรรมกรให้เกียร์กิจสถานไทยและประเทศอื่นบริษัทพลังงานใหม่หวาซิงเซินเจิ้นได้นำเสนอการบริการหับเหมาโครงการก่อสร้างโดยรวมบวกกับทีมงานท้องถิ่นและแผนการซื้อขายพลังไฟฟ้าโดยสนองการบริการมอบข้อกุญแจ

เพราะทุกขั้นตอนโดยรวมถึงการก่อสร้างพื้นฐานโครงล่างฮอดการเชื่อมต่อตาข่ายไฟฟ้าฐานผลิตของบริษัทไฟฟ้าใหม่บ้านเหอกวางตุ้งจำกัดอยู่ประเทศไทยได้สั่งเบี้ยเหตุงานทำเกือบพันตำแหน่งให้แก่ประชาชนท้องถิ่นซึ่งได้สั่งความสามารถการผลิตและระบบตองซอการสนองอยู่ต่างประเทศอย่างแข็งแรงท่านโจมี่นักค้นคว้าสถาบันค้นคว้าการควบมือเศรษฐกิจการค้าสากลกระทรวงการค้าจีนให้ฮู้ว่าในงานมังแสดงสินค้าของโจผู้จัดสื่อที่มาจากประเทศและเขตแคว้นต่างๆได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันด้วยภาษาที่แตกต่างกันนั่นก็คือสั่งการพัวพันกับจีนเป็นยังดีกว่าเก่าบุคคลวงการเศรษฐกิจการค้าสากลนับมือนับหลายได้หาฮู้ว่าการเพิ่มทวีการพัวพันกับจีนมีความหมายสำคัญต่อการลุกพรความบ่แน่นอนท่านหนังจูหยงหัวหน้าส่วนการค้ากับต่างประเทศของจีนกล่าวว่าในฐานะเป็นเวทีเปิดประตูสู่ภายนอกในทุกทิศทางงั้นบังแสดงสินค้าของโจจะปรับปรุงการสนองผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดีขึ้นอย่างประยุกต์อย่างสุขยู่การค้ากับต่างประเทศพัฒนายังมีคุณภาพสูงท่านผู้ฟังเริ่มจากการแน่นขนาดใหญ่ฮอดการแน่นเทคโนโลยีแน่นยี่ห้อและแน่นมูลค่าเพิ่มสูงการค้ากับต่างประเทศของจีนกำลังหักแน่นพื้นฐานของการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงด้วยการปฏิสั่งซึ่งได้หับความไม่วางใจจากคู่หัวมือต่างประเทศหนักมือนับหลายขึ้นเอาล่ะท่านผู้ฟังในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอผลสำเร็จเกี่ยวกับงานตลาดวางแสดงสินค้าขาเข้าขาออกสากลจีนหรืองานวางแสดงสินค้าหวังโจวครั้งที่139ก็คือสภาพการพัฒนาการค้ากับต่างประเทศของจีนสู่ทันฟังรายการภาคนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ลาก่อนสบายดี

ท่านอยากพูดอย่างแดเกี่ยวกับท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนสิบเอ็ดตอนเยาว์ไว้ตอนไว้หนุ่มตอนเป็นผู้นำเวลาเหียบเวียกเวลาวางทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านประธานสีจิ้นผิงพวกเขานำมาเล่าสู่ท่านฟังในรายการสีแสงแห่งยุค

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางอินCMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: และเหยาเจริญของฮวงเต้คางซียงเจิ้งและเฉียนหลงในเวลาฮวงเต้คางซียงเจิ้งและเฉียนหลงของราชวงศ์ชิงปกครองประเทศระดับพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสูงที่สุดคือมีความเจริญหงเหืองและมั่งคั่งเข้มแข็งกว่าย้ำใดหมดและเหยานี่ถือเอิ้นว่าและเหยาเจริญคางเฉียนคางซีแมนฮวงเต้ที่ของราชบัลลังก์โดดที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนก็แมนฮวงเต้ที่มีความปีศาจสามารถที่สุดของราชวงศ์ชิงในเวลาฮวงเต้คางซีสืบทอดบัลลังก์ในปี1661พระองค์ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เวลานั้นการปกครองของราชวงศ์ชิงยังบ่มั่นคงเถื่อพวกขุนนางเก่าของราชวงศ์หมิงหวังอยากฟื้นฟูราชวงศ์หมิงสภาพอันตรายที่สุดเพื่อผ่อนคลายความขัดแย้งกันและให้ได้สถานการณ์การเมืองมั่นคงฮวงเต้คางซีกำหนดแนวคิดปัสญะสำนักคงชื่อเป็นแนวคิดทางการแต่งตั้งสาวเผาฮั่นเป็นเจ้านาทีและส่งเสริมวัฒนธรรมเผาฮั่นภายใต้การส่งเสริมของพระองค์ได้เหียบเหียงวจนานุกรมคางซีพระองค์ยังสั่งให้ผู้เสื้อถือศาสนาคริสต์ไปวัดแทกอยู่แห่งต่างๆแล้ววาดแผนที่สมัยคางซีฮวงเต้คางซียังเอาใจใส่ที่สุดนำการผลิตกสิกรรมและใส่มาตรการต่างๆเพื่อลดพรภาระของสาวกสิกรเหตุใดเศรษฐกิจที่ถูกส่งข้ามทำลายนั้นได้รับการฟื้นฟูอย่างว่องไวพระองค์ยังลงไปกวดการอยู่แห่งต่างๆเรื่อยๆเพื่อซอกหู้สภาพความทุกข์ซุกของประชาชนฮวงเต้คางซียังได้รับศูนย์การกบฏของอูซานกุ้ยกั่งจิงจงและสร้างเขอซีปราบปรามการเคลื่อนไหวแบ่งแยกประเทศของมองโกลและติเบตเอาไต้หวันคืนมาจากคนหุ่นหลังของเจิ้งเฉิงกงต่อสู่ต้านรัสเซียพระเจ้าซาสองเถื่อคัดขวางการขยายอาณาเขตของพระเจ้าซารัสเซียเพื่อบักษาพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของดินแดนราชวงศ์ชิงฮวงเต้คางซีมีคุณงามความดีหลายที่สุดต่อความเป็นเอกราชของประเทศชาติในระยะฮวงเต้คางซีของราชเศรษฐกิจสังคมพัฒนาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขฮวงเต้ยงเจิ้งของราชเป็นเวลาสั้นแต่พระองค์ได้ปรับปรุงการนำไส้เสนาอามาตย์และเอาใจใส่น้ำการไส้เสนาอามาตย์ที่มีความสามารถเน้นหนักเหตุเวียกตัวจริงให้ได้เศรษฐกิจสังคมของราชวงศ์ชิงสืบต่อรักษาเสถียรภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องฮวงเต้เฉินหลงเป็นลูกชายของยงเจิ้งภายหลังขึ้นของราชในปี1735แล้วได้ส่งเสริมให้สาวนาซับซาวดินเฮือจัดตั้งการยกย้ายประชาชนเอาใจใส่น้ำการผลิตกสิกรรมลดและยกเว้นภาษีของสาวนาหลายเทียพระองค์ได้ปะปงการพัวพันอันเข็งตึงระหว่างราชวังกับเจ้านายและเจ้าที่ดินท้องถิ่นที่ก่อขึ้นในระยะฮวงเต้ยงเจิ้งของราชล้มทั่วเสนาอามาตย์ที่จับกุมกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวปะปงทันแถวเสนาอามาตย์พระองค์ยังได้ดำเนินการปฏิรูปทางการเมืองและศาสนาตอติเบตเสริมสร้างการบริหารตอติเบตให้ได้ประเทศที่มีหลายชนเผ่าที่เป็นเอกภาพกันนั้นพัฒนาไปสู่ยุคใหม่ในระยะฮวงเต้เฉียนหลงของราชเศรษฐกิจของราชวงศ์ชิงพัฒนาหลายพลเมืองเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวสังคมเข้าสู่ระยะที่เจริญหงเหืองและมั่งคั่งเข้มแข็งที่สุด

浦武当，浦武当ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของแขวงหูเป่ยแม่นหนึ่งในบ่อนศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเต่าที่มีชื่อเสียงผู้นี้สวยงามมีจอมผู้น้อยใหญ่72หน่วยจอมผู้ต้นต่อคือจอมผู้เสาฟ้าหรือเทียนจู่เฟิงสูง 1,612 เมตรปัจจุบันผู้อู่ตังได้ถูกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติ

จัดเข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อมรดกวัฒนธรรมผู้อู่ตางมีทิวทัศน์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างหลากหลายต้นต่อมี3สะ9ปอน้ำ9น้ำสาง10หนอง10หิน11ถ้ำ24ถ้ำ36นาผาและ72จองภูวัดศาสนาเต่าที่มีขนาดใหญ่อยู่ทั้งภูแมนซิงมหัศจรรย์ในประวัติสถาปัตยกรรมบูฮานของจีนหอคำที่สร้างอยู่ทั้งจองภูเสาฟ้ามีน้ำหนักประมาณ90ตนแม้นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างด้วยทองที่ใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบันในระยะปีเจินกวนคือแต่ปี627ทอดปี649หลี่ซื่อหมินฮ่องเต้ไท่จงของราชวงศ์ถังในสร้างวัดผ่ามังกรหรืออู่หลงซื้อทอดราชวงศ์ซ่งศาสนาเต่าอยู่ผู้อู่ตังที่หับใส่พระบรมวงศานุวงศ์โดยกรมนักเป็นหู้เป็นทางขึ้นโดยพื้นฐานทอดราชวงศ์หมิงศาสนาเต่าของผู้อู่ตังมาถึงสมัยที่เจริญหงเหืองที่สุดกลายเป็นวัดของพระบรมวงศานุวงศ์ที่สูงสุดและเป็นใจกลางของศาสนาเต่าในทั่วประเทศผู้อู่ตังแม่นแรง

มหาอาจารย์จางซันเฟิงเป็นผู้ที่เฮ็ดให้ผู้อู่ตังขึ้นซื้อลือน้ำอย่างแท้จริงกังฟูอู่ตังที่พันประดิษฐ์สากนั้นมีชื่อเสียงเท่าเทียมกับกังฟูเซาหลิงกังฟูอู่ตังมีการพัวพันลึกซึ้งที่สุดกับศาสนาเต๋าซึ่งเก่งในด้านเอาชนะความแข็งด้วยความอ่อนบุกโจมตีหลังคู่แข่งขันมันเป็นฝ่ายหนึ่งที่เอื้อนว่ากังฟูภายใน

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

เล่าจีนนักบูฮานนักคดีเคยได้พบเครื่องปั้นดินเผาที่ไซเหล่าในวัฒนธรรมอาร์ดีโถเมื่อ 4,000 ปีก่อนนี่ยังเยือนว่าในเวลานั้นก็มีคนลืมกินเหล่าแล้วในประวัติศาสตร์จีนมีนิทานเกี่ยวกับเหล่าหลายเช่นนักบีเถาเวียนหมิงของราชวงศ์จีนเมื่อใดก็ขาดเหล่าบ่ได้นักบีผู้ยิ่งใหญ่คือหลี่ไปในราชวงศ์ถังสามารถเขียนกบี100บทภายหลังตื่มเหล่าแล้วและอื่นๆจีนเป็นประเทศที่เน้นกิริยามารยาทเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีกฎระเบียบยกตัวอย่างคือตื่มเหล่าก็มีเรื่องที่มวนหลายเรื่องตัวอย่างคือในงานเลี้ยงถ้าอยากแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสหรือเจ้านายผู้น้อยก็จะเป็นเจ้าการยกจอกเสริญผู้อาวุโสกว่าตื่มก่อนดื่มเหล้าสองคนต้องตำจอกเพื่อแสดงความสนิทแนมในเวลายกจอกผู้น้อยบ่ให้ยกจอกสูงกว่าผู้อาวุโสนี่แม้เพื่อแสดงความเคารพผู้ที่เป็นเจ้าการเสื้อยกจอกนั้นจะดื่มเหล้ามดจอกเพื่อแสดงความจริงใจของตนเวลาคนจีนดื่มเหล้าโดยทั่วไปแล้วทั้งล้มกันทั้งดื่มจะมีบรรยากาศมวนซื่นหลายบางเทื่อเพื่อเพิ่มบรรยากาศยังตั้งคำทวายกันอีกที่จริงแล้วก็เป็นเกมสนิดหนึ่งเกมที่ต่างกันจะมีกฎระเบียบที่ต่างกันผู้ที่เสียในการดิ่งเกมต้องกินเหล้าเกมตื่มเหล้าของปัญญาโซนบูฮานส่วนหลายแม่นตอบกวีหรือตอบคติครูเหล้าที่มีชื่อเสียงของจีนมีหลายสนิดตัวอย่างคือเมาไทอู่เหลียงเย่คือเหล้าที่เฮ็ดด้วยพืช5สนิดเหล่าเฟินจิ่วเหล่าใบไม้ไผ่เขียวเหล่าหรูเจาเหล่าทบายกูจิ่งและอื่นๆล้วนได้มีชื่อเสียงในโลก

แม่น้ำยางซีเกียงแหล่งกำเนิดของแม่น้ำยางซีเกียงอยู่จอมภูหิมะกือลาตันตงซึ่งเป็นจอมภูหลักของสายภูทั้งกุลาที่ภูเพียงชิงไห่ทิเบตไหลผ่าน11แขวงกำแพงนครและเขตปกครองตนเองคือแขวงชิงไห่เขตทิเบตแขวงเสฉวนยูนนานกำแพงนครจุงกิ่งแขวงฮู้เป่ยฮู้หนานเจียงซีอันฮุยเจียงซูและกำแพงนครเสียงไห้สุดท้ายก็ไหลเข้าสู่ทะเลจีนตะเวนออกมีความยาวทั้งหมด 6,300 กว่ากิโลเมตรแม่น้ำใหญ่ที่สุดของจีนและอันดับ3ของโลกและยาโต๊ะของแม่น้ำยางซีเกียงในยานเหนือใหญ่หลายน้ำไหลไว้ไหลผ่านห้องผู้หลายแห่งเช่นห้องผู้เสือเต้น3ห้องผู้และอื่นๆไหลออกจาก3ห้องผู้แล้วก็เข้าสู่เขตทงเพียงที่อยู่ยานกลางแห่งนี้น้ำกว้างกว่าเก่าและไหลซ่าลงบอนคดเลี้ยวสาขาและเบิงนองก็เพิ่มลายขึ้นซึ่งเป็นจุดพิเศษของเขตนี้ส่วนยูนยานใต้ดินทั้งต่ำทั้งเพียงน้ำกว้างและลึกแมนบอนที่มีผลผลิตข้าวและสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์เมื่อไหลหอดปากน้ำเข้าสู่ทะเลแม่น้ำกว้างถึง 85-90 กิโลเมตรเลี้ยวเบิงสุดสายตาน้ำกับฟ้าเสื่อมเข้าเป็นสีเดียวกันงามที่สุดเบิงนองน้ำเจิดส่วนลายของจีนอยู่เขตยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีทรัพยากรพลังน้ำอุดมสมบูรณ์อยู่เขื่อนเก๋อโจวป่าและสามหอมผูล้วนแต่ได้สร้างหงไฟฟ้าน้ำตกแม่น้ำยางซีเกียงยังมีคุณค่าสูงในการเดินเรือถือเอื้อนว่าทั้งน้ำขำทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่สองฝั่งสวยงามและมีบูหารสถานลายเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจพัฒนาตัวเมืองใหญ่ต่างๆเซียนเซียงไฮ้นานกิงอู่ฮั่นและจงกิงเป็นต้นล้วนแต่อยู่แห่งนี้

祖冲之纳卡尼萨。祖冲之本坤乃สมัย拉斯翁宋และ齐ของ拉斯翁ไต้ในเวลายังหนุ่มเพิ่นก็มีความหู้หลายมักคณิตศาสตร์ยังมักค้นคว้าดาราศาสตร์ผลงานใหญ่ที่สุดของจู่ชงจือแมนอยู่ในด้านคณิตศาสตร์เพิ่นได้คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนอย่างแม่นยำสมควรอัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแมนอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นผ่าศูนย์กลางในสมัยบูฮันของจีนก็ฮู้คำนวณเรื่องนี้แล้วแต่ตัวเลขบ่แม่นยำปานใดจู่ชงจือได้สรุปบทเขียนของคนหุ่นก่อนตกลงนำใส่วิธีตัดรูปวงหมุนของเหลียวฮุยในสมัยสามก๊กมาคิดลายอัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแต่ว่าเครื่องมือคิดลายในคราวนั้นแม่นไม่ถอนน้อยๆต่อการคิดลายตัวเลขที่มี9เลขนั้นต้องคิดลายหลายกว่า130เทื่อและมักผิดจู่ชงจือคิดลายเทื่อหนึ่งต้องเฮ็ดซ้ำคืน2เทื่อเป็นอย่างน้อยจนฮอดผลการคิดไล่ของแต่ละเทือคือกันหมดผ่านการคิดไล่อย่างดุมันอดทนในที่สุดเพิ่นก็คิดไล่ได้อัตราส่วนของเส้น

จู่ชงจือแม่นักวิทยาศาสตร์ผู้ทำอิฐของโลกที่คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงมนให้ถึง7ตัวเลขหลังสุดจนฮอดศตวรรษที่15นักคณิตศาสตร์ของอาหรับที่ชื่อว่าอันคาซีและฮอดศตวรรษที่16นักคณิตศาสตร์ของฝรั่งที่ชื่อว่าเวียเตทั้ง2คนได้คิดไล่อัตราส่วนดังกล่าวให้ถึง16ตัวเลขหลังสุดซึ่งลืนไกลจู่ชงจือนอกนี้จู่ชงจือยังได้เหยียบเพียงผลการค้นคว้าคณิตศาสตร์ของเพิ่นที่ใส่ชื่อว่าจุ้ยสู้ในราชวงศ์ถางได้ใส่ปื้มหัวนี่เป็นปื้มแบบเขียนคณิตศาสตร์ต้นต่อ

0: ปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป
2: จินซีฮงเต้ฮงเต้องค์ทําอิฐของจีนจนมาฮอดปี770ก่อนค.ศ.ฉินจึงถูกตั้งเป็นแคว้นหนึ่งอยู่ภาคตะวันตกของจีนซึ่งมีอาณาเขตปกกว้างใหญ่ปานใดกำลังก็บ่เข้มแข็งจึงถูกแคว้นอื่นๆที่อยู่ภาคกลางของจีนประมาทมาโดยตลอดแต่ว่าหลังจากซังยังดำเนินการปฏิรูปแล้วกำลังของแคว้นนี้นับมือนับเข้มแข็งขึ้นโบดอนก็กลายเป็นหนึ่งในบรรดาเจ็ดแคว้นที่เข้มแข็งในสมัยจ่านกัวหลังจากหญิงเจิ้งปกครองแคว้นแล้วได้ก่อสงครามขนาดใหญ่เริ่มแต่ปี230ก่อนค.ศ.ใช้เวลา10ปีได้เหยียดของแคว้นหานเจ้าเว่ยสู่เยี่ยนและฉีและท่อนโฮมทั่วประเทศในปี221ก่อนค.ศ.หญิงเจิ้งใฝ่ฝันว่าการปกครองของราชวงศ์ฉินจะมีตลอดไปก็อั้นตนเองเป็นสื่อหวังตี้แปลว่าหวังเต้องทําอิฐแล้วสามารถที่ได้ลูกหลานของตนสืบต่อไปอันว่าองค์ที่สององค์ที่สามตลอดฮอดพันองค์หมื่นองค์ฉะนั้นในประวัติศาสตร์อั้นหญิงเจิ้งเป็นจินซีองเต้ซึ่งได้ปกครองแต่ปี259ฮอดปี210ก่อนค.ศ.หลังจากจินซีอองเต้ทอนโฮมประเทศจีนแล้วได้ใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อให้ได้ความเป็นเอกภาพนั้นมั่นคงอยู่ศูนย์กลางได้ตั้งตำแหน่งต่างๆเช่นอุปราชยู่สือต่าฟูที่เป็นตำแหน่งติดตามคุ้มครองเสนาอามาตต่างๆและไทเว่ยที่เป็นเสนาอามาตคุ้มครองการทหารที่สูงสุดและอื่นๆอุปราชจะช่วยเจ้าสวิตบริหารประเทศและสามตำแหน่งดังกล่าวล้วนแต่แมนเจ้าสวิตแต่งตั้งอยู่ท้องถิ่นได้ยกเลิกระบอบแต่งตั้งแคว้นที่ปฏิบัติมาแต่ราชวงศ์ซังและโจวหันมาปฏิบัติระบอบเมืองคือขีดแบ่งทั่วประเทศให้เป็น36เมืองต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น40กว่าเมืองจากเมืองลงมาแมนเขตเจ้าของเมืองและเขตก็แมนเจ้าสวิตเป็นผู้แต่งตั้งโดยกงเมื่อเป็นแนวนี้แล้วเจ้าสวิตก็ได้กำสิทธิ์ปกครองแห่งต่างๆทั่วประเทศนั้นอยู่ในกับมือตนเองหลังจากจินซีองเต้ทอนโฮมทั่วประเทศเป็นเอกภาพกันแล้วก็ได้โฆษณาเผยแพร่กฎหมายต่างๆของแคว้นฉินไปปฏิบัติในทั่วประเทศซึ่งคิดให้ระบบกฎหมายของทั่วประเทศทอนโฮมเป็นระบบกฎหมายของแคว้นฉินในสมัยจ่านกัวมาตรฐานการวัดแทกและการสร้างในแคว้นต่างๆบ่คือกันจึงซีอองเต้ทอนโฮมมาตรฐานเหล่านี้ให้เป็นเอกภาพกันซึ่งได้สุขอยู่การพัฒนาเศรษฐกิจราชวงศ์ฉินยังได้คิดให้สกุลเงินเป็นเอกภาพกันโดยกำหนดว่าเอาเงินหุกม้อนและหูสี่เหลี่ยมอยู่กลางที่เป็นสกุลเงินของแคว้นฉินนั่นเป็นเงินที่ใช้เป็นเอกภาพกันในทั่วประเทศทางนี้มีผลประโยชน์หลายต่อการแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจระหว่างชนเผ่าต่างๆในเขตต่างๆแต่นั่นมาเงินของทุกราชวงศ์ล้วนแต่เอาแบบของราชวงศ์ฉินในขั้นพื้นฐานจินซีอองเตนยังได้ออกคำสั่งให้ทอนโฮมตัวหนังสือให้เป็นเอกภาพกันกำหนดเอาแบบตัวเขียนเฉาจวนที่ง่ายขึ้นแล้วนั้นเป็นแบบตัวเขียนมาตรฐานและสั่งให้ใช้ในทั่วประเทศหลังจากนั้นก็ได้ปรากฏมีแบบตัวเขียนหลี่ซู่ที่เขียนง่ายกว่าเฉาจวนแบบตัวเขียนหายซู่ที่เป็นแบบตัวเขียนมาตรฐานในปัจจุบันก็แมนดับปั๊บมาจากหลี่ซู่เมื่อตัวหนังสือแบบเอกภาพกันแล้วได้สุขอยู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในปี213ก่อนค.ศ.อุปราชหลี่ซื่อเห็นว่าเมื่อประชาชนอ่านปื้มบู่ฮั่นเซนกับก่อนประวัติศาสตร์และอื่นๆแล้วก็ฮู้นำความฮู้จากปื้มมาวิจัยเรื่องต่างๆของศาสตร์บ่มีผลดีต่อการปกครองของราชวงศ์หลี่ซื่อเสนอว่านอกจากปื้มเกี่ยวกับแพทย์

ยาปัวพญาธิและวิทยาศาสตร์การปลูกฝังแล้วปื้มอื่นๆที่อยู่ในมือของประชาชนโดยเฉพาะแม่นปื้มประวัติศาสตร์ของแคว้นต่างๆและปื้มของนักเขียนสำนักต่างๆขวัญเผาถิ่มหมดจินซีอองเต้ได้รับเอาข้อเสนอของหลี่ซื่อในปีล้นหมามีปัญญาชนสำนักคงจื้อบางคนตำหนิติเตียนจินซีอองเต้ที่เฮ็ดตามลำพังใจใส่การลงโทษทั่วทีจินซีอองเต้ก็สั่งให้เทตามเรื่องนี้ในที่สุดก็สั่งฟังทั้งเป็น460กว่าคนสองเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ในประวัติศาสตร์อันว่าเผาปื้มฝังปัญญาชนสำนักคงจื้อหรือภาษาจีนอันว่าเฟินซูเคิงหรูจินซีอองเต้สั่งให้แม่ทัพมังเทียนนำพาทหารตีเอาอาสนะเผาหุนหรือชุ่งหนูเพื่อป้องกันบ่ให้เผาหุนมาหุกหานสายแดนอีกจินซีอองเต้ยังสั่งให้สร้างกำแพงใหญ่ซึ่งเป็นกำแพงเมืองจีนในปัจจุบันอยู่ภาคใต้เอาสนาเผาเหี้ยและได้เปิดกว้างการไปมหาสู่กันระวังสนเผาต่างๆจินซีอองเต้สำเร็จภารกิจอันยิ่งใหญ่คือทอนโฮมประเทศจีนเฮ็ดให้สภาพที่แคว้นต่างๆยึดของดินแดนเป็นเจ้าอำนาจเป็นเวลายาวนานนั้นสิ้นสุดลงและได้สร้างประเทศศักดินาที่มีหลายชนเผ่าที่เป็นเอกภาพกันประเทศทำอีทในประวัติศาสตร์ของจีนอาณาเขตของราชวงศ์ฉินทิศตะวันออกฮอดทะเลทิศตะวันตกฮอดสายผู้หลงชีทิศเหนือฮอดกำแพงเมืองจีนทิศใต้ฮอดทะเลจีนใต้มีประชากร

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นในนี้5โมงฮอด7โมงและ21โมงฮอด24โมงจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ7โมงฮอด21โมงเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: จะก้าวไปข้างหน้าอย่าคิดเสียดายเบื้องหลังให้เบื้องปัญหาคือกับเม็ดทรายถึงจะหลายซ้ำใดมันก็เป็นเพียงเม็ดทรายน้อยๆเท่านั้นสบายดีท่านผู้ฟังทั้งแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz มื้อนี้มีหลายเรื่องราวเว้าสู่ทุกท่านได้รับฟังการสัมภาษณ์โอรมกับเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารข่าวคราวต่างๆทั้งจีนและอาเซียนนอกจากนี้ท่านจะได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนจากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนสำหรับข่าวจากทางรายการในเบื้องต้นนี้ท่านจะได้ฟังเกี่ยวกับการผลิตจำหน่ายและการส่งออกรถไฟฟ้าของจีนในเดือนเมษายนปีนี้ล้วนแต่บรรลุการเติบโตอย่างมั่นเทียมการก่อสร้างทางรถไฟของจีนยังสืบต่อคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยมีการลงทุนในทรัพย์สินคงที่หลายกว่า200ตื้อหยวนใน4เดือนต้นปีนี้และข่าวเกี่ยวกับ4เดือนต้นปีนี้การนำเข้าส่งออกอาหารของจีนได้เพิ่มขึ้น 6.5 ส่วนห้อยCMG และ FIFA บรรลุการร่วมมือด้านลิขสิทธิ์ในฮอบเย็นใหม่พร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนที่จะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังตอนท้ายระยะ2เมืองจีนจากทางรายการระยะที่2ของรายการคือระยะลมกับเพื่อนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีน